0: យួរទឹមសង្ហរៈភោថងដំឡំបច្ចុយលូច្រានបីជុះបាមកែបីបាអ៊ីអសាបងទឹមអានេះសង្ហរៈភោថងដំឡំបច្ចុយលូច្រានទើហកហាងរុងហកកសើម៉ៅតាំងបកមានបជីងប្រងហាងរនោះច្ដៃហរមលូពីអាម៉ងជុះបាមកែព្រោះកណក់ប្រាប់ប្រេកើធនហរមផោទុយម៉ៅគិរកតឿនបត្រុសញ៉ាហទឹមច្រានកះអានេះដំគាត់នេះបងហួរទិបដំឡំត្រៀមគ្នាបន្តបច្ចុប្បន្នហាងទឹមត្រៃទីពវិសច្ដៃរាំរៈក្លាក់ទីម៉ៅសាងរៈបនលៀនហាងកកនេះបត្រុសង៉ាបតែ5បត្រុសង៉ាគិរកទឿនដងចាប់តាញ់ហ្មារពះសាងរៈមរាពៀណែវមិនយួមតាមអមាំងធនរាំប្រោគូលង្កប្រកកងប្រកបតបជាត់កសានក្លាំងនិចបកអរែមប្លងប៉កទេបទឹមច្ដៃរែមប្រាលូកាន់បកវេលាំងនៃបតមុនិងង្កប្រកហរាំមកនូនកសានក្លាំងប្រកង្កប្រាប់ប្រាំកប្រាសង្ហរៈជិញគឿនបនលែនហាងកុកនេះជីគែមវេលាំងត្រេះទៀបច្ដៃរែមប្រាដំឡាំហរាំហាងអ៊ីអនាំខូលង្កប្រកមើងកងប្រកបតបជាត់ង្កប្រកបើទឹមបោអ៊ីជាអ៊ីមើអ៊ីពុចអ៊ីណានអ៊ីបណនហាក់អ៊ីតមប្របុតប្រៃទឹមតាប្រកទុគុនកាន់ហឡូរែមប្លងប៉ករកកសានក្លាំងទឹមបនលែនហាងសង្ហរៈបកបជិងម្នេចក្លាដាស់ហដំកចាប់ទឹមត្រែទីកាំងស៊ីតពះបករែមប្លងប៉កហាងពៀសង្ហរៈដំឡំមុតង្កប្រអរនាងអាក់ម៉ោតយុអមាំងធនរំប្រៅក្រាំងប្រអណប្រេតស្លាយម៉ោពំស៊ីតមរក្លៅប៉ជ្រូប៉កសានក្លាំងប្រេតុយុរះពោទុពេនបត្រុសង្កត្រភោសង្ម៉ាក់បក្រាយ៉ាម៉ាក់យួរបើបៅកៅអានេះត្រូវទួយរស់លេកងទេបជ្រោះត្រាំនេះដាំបនប្រងកងនេះក្លាក់បៃនេះតុក្រងពបុតយ៉ាពៀប្រទៀងចាស់បើកាល់នេះផ្លកូហត្រៈអផមកពេនផុនប្រាក់ទុពេនរពេសសតុបាក់ប្លោះទីប្រាក់អាកាទិងវត្តផុនប្រាក់ក្លាជុកទំទឹគុំអ៊ីរូទៀបទឿមក្លេនេះតុហើយប្លែនបត្រុសង៉ាបុរកែវទុលបាក់ប្លែនមឹងម៉ោលូយួរនោះពោទុប្លែនហើយប្លែនង៉ាប្រាក់ដាប់លុធនមឹងហើយមកពំសិតប្រិអបាសលានបតាពំសិតប្រពេសត្រែកៀងម៉ាក់យលានទុយពំសិតពោទុប្លែនមកប្រាក់បជាវបត្រុសង៉ាត្រអភោសាងបក្រាចាម៉ាក់យបបាវកៅទុយយឺទឹមពំសិតទុគឹតហត្រៈចលានទុប្លែនហរណានយោពោទុក្រងហាងទឹមតលែបកាករិភានជីកែមអាម៉ាងបត្រុសង៉ាពោទុះ plein ខំង៉ាក់យឺអទឹមតលៃបកាកះទុះ plein មានបកាដាលាន់វេបគៀងយុទិបកតបគៀងអពុយបងហាងទឹមបកាជីកែមក្រំដនតុក្រងកះបាញ់ម៉ារតុយួរហាងពៀត្រពភោមុតញងប្រាហត្រភោសង្ម៉ាក់បសរិយះមយួរបីបាវកៅទុយចាំងរមាំងអមរាបជិងព្រិះយំផាន់អមាំងម្នេចបនលៀនបសរិយះតតាំងសង្ម៉ាក់ទុយទុះ plein បកាគៀងប្រងលោះលូយឺហាងកលិព្រិតលងត្រីទីតុគឺម៉ាក់យុយដាយឺកាសសុយតេប្រាប់ប្លេហាងតរយ៉ាទីងទឹមម្នេចបសរិយឺសិតខ្លោះបកបច្រានប្រកសាធបាក់លាន់អ៊ីហាងយុទិបរំដនប្រកទឹមផុនប្រាក់ត្រុសម៉ៅមឹងប្រក់យ៉ាវេហទឹមអានេះតរយ៉ារកោត្រែបកាប្រកោកងធឿងវុខុដេតាំបាវអ៊ីឡេបកបបតាគ្រូរូបសាងណកដេតាំបុសសោតលេច្រានពៀតបុសម៉ៅម៉ាទុយហាងរំមុតតាមមឹងទុលបៈសាងណោដានវៀនដេះតាមបាំងគាត់ណំបីច្រានព្រោះហតឹមសាងណោរំកលកៈញ៉ាយឺកចាប់លេហតឹមត្រៃជាបកៈមឹងហត្រៈគ្រីភ័ណ្ឌកចាប់ប្រណាំងអាក់ទៀនពៀតលេបុសម៉ៅហាងម៉ាទុយគិរមុតតាមកតោបគៀងកើហតឹមត្រៃសាត់ដនចារគ្រូរូបទុយបត្រុសង៉ាក់ពះគៀងប្រៀតលងត្រៃថោះលុអ្នកយឺត្រកឌីភានមឹងតពលគ្រូបដេះតាមបកបជិងអានេះទិពន្ទារនាងអាក់ក្លាក់កចាប់ម៉ាក់មឹងរិមសាំងណោរវឹងអ្នកគូដេះតាមបាវអ៊ីឡេបពុលេសាគ្រូបពុវិសបងលេអូនបជេះតោណាណួតតោក្លាប់ប្រាក់ក៏សាំងណោដេះតាមមកត្រេះទិពត្នាប់គុំជ្រូបជិងត្រៃពុវិសបងកចាប់ហាងបរិរិមាអាត់អមាំងច្រានព្រោះកងអានបាវអ៊ីឡេបកជ្រៅព្លៀងលេត្រកឌីភានកេះកតោបគៀងកម៉ាទុយកតោបគៀងកតលេសាតលនចារហាងកចាប់ប្រណាំងអាក់ច្រានពៀតកើកែមតារទុះដនវៀនដេតាមបាក់គាត់ណំ
1: កងនេះគ្រូហាមប៉ហេងបតបចាំងត្រេចិនបោអន្លោប្រពកស្រាំប្រែជីងសារហនុជ្រៃកម្មមឹកហាងមួតាមហើយបុតលូតលះអណប្លេហាក់មនុស្សតយមួតាមពាក់លេអាយុជឿគ្រូហាមដើមទុយបុកលេអរកោកតលេថោតង់ប្រទេងាក់យ៉ាងពេជ្រយ៉ាគុំជ្រុះមនុស្សលាំងថោលុះតងកះតលេះទី5ប្រមេនជួតភ័នមើងដាប់លេះរេបីអែវទឹមកើប្រាក់ងាក់ប្រទេស្រាំងប្រាក់ទូបកោពើបច្រោះពព្លាំងមនុស្សមុតណតាមជីងសារជួមីញីយុយណែ ปะเตะเละปะเทาเตรียมริมเบาซ้ำตาเตรียมเตรียมปวดแล่นหากหนับเลยหากมือต่อยตุยมุดตำตำบ้องเตรียมปากกาดมเหลาห้างกระแซมแกลงหัตึมกรูเฮียมมอกเยียนมึงหนับเลยเรสรันเปรี้ยเปียวเละปะเทาหัตึมตะไลตุยกรูเฮียมเดิมมึงหนับเลยเรใบกว่านำบ้านเหลาประกอบจันใบเปียวบุกปะเตะตะไลตุยเตรียมกรูเฮียมเดิมปริกลงเท่าโลมือตะปูอมังตะไลใบเปียวยะเปิดแหล่งครูแฮมอยู่แน่อันนี้อัดเละระเบิงเปียวตึมมนุษย์กระนำเปรี้ยมนุษย์ปะเตะปอบปุ๊บระเบิดไปจรองตะไลเท่าบุกปะเตะนันปะเติมปออมังเปรี้ยเวทแหล่งครูแฮมเดิมปะจิงเรตองครูแฮมหมอกยันปอบวิเปรียกยาดิจอกุยบดแลนห้างตะไลไกลแฮมมิยมเอะตัวกระพนพระกนัสเซมตัวปะบุตรังทันสันเตยทุยมอตะปอลครุบยะพอกตองจัดสลายปะกละเละเปรี้ยไปเจียวกระดิจารยมผ่านเปียเพราะในทิวตึงเดินไม่ตรงกะยังจิ้งไปคุณคนนำคร่ำโคลเงะเพราะกระแซมแรงเบื่อนี้ปัดรถหัตึมตะปอลกรุบกลักปัดรถแกเพราะเจ้ากระแซมแรงแซมตัวบดตรังทันสันเตยใบกวาดนี้กระตือซุนเซนบ่าวกิมเซนจัดสลายมึงตึมพลเพลงทุนตุรโปตัวประตัวตะปอลกรุบกระแซมแรงควายแม้ซาปัดลุตัวทำมือตะปอลปัดแนมปลุกตรังทันสันเตยต่อจ่อยกระแซมแรงกวาดนี้กระตือซุนเซินตะปอลกรุบเมาตะลอยตุยปลุงเหล่าปักละเหล่าอันนี้ประตึมจิ๊ดเละมลุปะเตอร์ตะหันสันเตยแระในเละกำลังกับประกิดแกลิงตะหันจัดสลายกละครอยบุดแกมตัวปลุกการโปะลิงตะหันรำตะปอลกรุบบนแลนเปียวประกอบแซมตัวยั่วนำในตะนับแระในกวาดในปะเปลอร์เกลูทนประปักละอันนี้ปุ๊บบุเซตตะลอยเด็ดตะนับทิวเตืองเดินไปตรงเกียงก็ต่อจ่อยปะเปลยหัตึมกับผลเพลงกระแซมแกลงห่างหัตรมพระปะเตอร์ปะครูมึงมาตุยกระแซมแกลงกว่านำนี้ปัดเล็บนารำหัตรมเนจกรูกรวยห่างขวาหักกองเงะเพราปะกระเจ็บกระแซมแกลงหัตัวกระเจ็บขวาหักไล่ลุยเพลงห่างกว่านี้เมาตะเลยตุยตุ่ตะลังทันสันเตย
0: อมังตึมเรียกเกลบ่าวเอกรัลเฟืองอันยันดองห้างบ่าวเตยเซินประกอบแรมปตาปปละอามังกวาดนี้ก็ต้องไปแกงทนตะบอตุบนำฮัตเติมตาแรมปตาใบบ่าวเอกรัลเฟืองอันยันดองห้างบ่าวเตยเซินเลี้ยงพบุตรอามังนันปตื้มปปเลตะปอลกรุบยะพากตองอามังฮัตเติมฮัตระปรับแปรปปละเปียบอลเลียนอามังฮัตเติมฮัตระแกประธานประกอบประเพยห้างปัตรุงแงกับละกระตองเพียงปัตรุงแงตื่มจันทร์ตะไลเมยัวเจียวประกาศตัวยึดประแงเจียวประกาศบูปตาในตื่มกิดเกเมืองกบุยกิดเกเมืองจินกวนห้างตะไลกุมดูปะเทาเมืองกรองประธานกองอันรำตื่มกรองประโคตโปลอันนี้ประกรูเมืองหัตตึมตาลรำตับเละธนาลปัตรุงแงทานห้างตึมตาประปลายึดห้างตะไลเมาจันทร์กวาดนำใบเบาเอเกรลเละจันทร์ตะไลจุงโดยทหารนับเลยให้ยูปตรอยปปละตับกิจเฟืองอันยันดังปตรงแงจุงโดยทหารอัดนับเลยให้ยูปตรอยปตละพรำหัตึมตะปอลกรุบปปละมะเกล็ดนี้ปีใบไตเซินเละจุงโดยทหารนับเลยให้ยูปตรอยปปละกราบสุใบเละกวาดอันนี้เลยจื้อเมาแมะยัวปูพาวอายุห่างปูประตูอามังปตรงแงกันโปกิจแกงตะปอลกรุบมุดตามปตละพรำกระจับเสือกวาดหัตึมตาปุระแม่ยัวยืดเจียประกาศตรัมเนจปบุตรประดาระเกยเท่าโปกิดเกห้างตะเลตีประเปรย์ปปละเมืองตะปนกรุบยาพากตองบอลเลนตัวอิดลาประกาศเมืองกองกิดเกรำประตับจาระฮัตึมตัลปปละประตับประกาศยืดตะเลแกงประดนเดดองกระจับระเกียวรำประตับประกอบจานปริลงตะเลตีกิดเกมาเกบอุจินกวนระเกยเท่าคุมเท่ากองประกอบกิดเกประดับพรำกับปลาตะปนกรุบยาพากตองห้างตึมกองกรองกรัวโคตะปนเปียเละอมังตะเลตีประตูงะกรุรูปจินกวนบอลเลนตัวจาน
1: กระดองเวปแกงมะเขือยามเอยึกแกกองกิดแกลิงตะหันเวปแกงมะเขือจันสลายพระประแทบนารำกับอวยจิ้งกุ่นบดแลนบ่ายามเอประกอบใจตุเปะตรงอเตยกับปวยแดมต้อยจันเปรอะอันะรงกระดองเวปแกงเควอเตยกับปวยแดมตุใบเปลยหันับมองตลาดติปเลตนับตรีตรีอเมย์ระในสดายทำท้าเตียวหักหางตรงหักก็เสือเหมือนปันร้อยพระตกแม้รุ่งอเตยปวยแดมเปียกุมยูลงพระรถอเตยนองสังระตังกุมยูเตยมอตังตะไลตุยทำปะตาบใครเจยปิดลินดิอามังตะไลติบพร้อมนนปอบุพระประเจ้าเมืองกันโบดลิงตะหันห่างดับเลยประกอบจันปริกลงตะไลกุมกบตะหันดับเลยประกอบจริงจันกวยเลนแย่ตัดดับเลยดองกระเจ็บเวปแกงดองกระเจ็บเลนลา រដាំងអាក់មកគួយមើងលឌីយ៉ា
0: គលមនុស្សងាក់ដឹងម៉ាណាក់ប្រចារប្រោប្រចរងមងជំនុំហរមធីមឌីតុយប្រងាក់ត្រេះលុះថៅកើប្រះយូពព្រៀងបតោភ័ណ្ឌត្រេះក្ដីហាងត្រេះថៅគិតព្រៃក្ដីធនតពតបណាំជំនុំតំមងជំនុំម៉ោពោបឡាខ្វាមនុស្សងាក់ដឹងម៉ាណាក់ប្រចាស្លាយខ្វាអណាក់ប្លៃហរមពមនុស្សគលគុំរំមនុស្សងាក់ម៉ាណាក់ប្លៃហាងភ័ណ្ឌត្រេះក្ដីពោមនុស្សងាក់ប្រះរំហមនុស្សយោបត្រយបតោអមាំងអានេះបេបាវងមៃបេមកជំនុំទុំពោបឡាមនុស្សរមម៉ោហរមទួតឡៃហរមយំផានកើត្រៃថៅប្រងាក់ប្លៀងបតោភ័ណ្ឌត្រៃក្ដីហាងលុះថៅត្រៃថៅគិតព្រៃក្ដីបីនេះប្លៃពោះប្រះហរធីមប្របុតបតោព្រៃតឡៃរហ័យម៉ាក់ពោះប្រះត្រៃប្រះយូប្លៀងបតោយឹកហាងរិមប្របុតពោមនុះហរមដនប្រប្រែត្រៃថៅលុះយឹកតបាប្រងាក់គិតកេក្ដីត្រៃថៅលុះគិតចាប់ត្រៃប្រះក្លាំងបកាយួមឹងបាម៉ោតឡៃបយឹកបហ៊ីលយ៉ាវបតោប្លៀងហាងប្រៃបតោប្រកើតឹមតឡៃប្រាក់ចាត់បោះ៣គាត់នេះដាក់ប្លៃទុះទីបប្រាក់បតោប្រៃតឡៃថោលុះហតឹមពោមនួយខុលម៉ោបតោប្រៃពព្លៀងប្រៃហត្រមរៈត្រេតណាប់គុនកានអមាំងប្រាក់យូលេបតោភានតឡៃក្ដីហាងគិតប្រៃក្ដី៣ដាក់ប្លៃហតឹមពោមនួយងាក់ប្រាក់ក្លាក់ចាត់លេថោតឡៃថោប្រងាប់ត្រេតឡៃលុះថោមឹងពោអមាំងទឹមត្រេប្រាក់ត្រេតណាប់
1: យ៉ាងពុយយ៍ប្លាទួរពោទពតណាមមនុស្សញាក់ដាក់ម៉ាផ្លើយបោអ៊ីតូលចារស្លែក្លះបបូតបតូនហតឹមប្រកែកៀងកក្រំកជាបតាញ់ម៉ារហាងក្លេះគៀងហត្រៈប្រាក់បច្ចួយប្លារពេះកទុប៉ាន់ពោទួរតោហតាភុនប្លាហតឹមនៅហាងត្រុសកតណេយ៉ាប់អភិសពេងបោមកបច្ចួយប្លារពេះកមែតបតាទុយម៉ររពេះកមែតលុចច្រានតោហត្រៈប្រាក់គៀងកក្រំកជាបញាក់បជីងបកាធុនពីយ៉ានបោអ៊ីតូលក្លឹកគិតកែហតឹមច្រាននេះជាត់ប្រែបកុំហរំហាងតឹមបនផ្លើយហ៊ីវលេបតោពព្លៀងប្រែកមនុស្សណាប់ឡើយក្រងមាក់ប្លាបជារណាក់មិញមរោម៉ាមកបច្ចុយប្លាហាងយុំយ៉ាំកសាំក្លៀងដាប់ម៉ាមនុស្សណាប់ឡើយមកបថៅប្រែក្រងមាក់ផុនអែតុយក្លៀងតឡៃប្រែចាត់ថាទីបមឹងផុនប្លាតាញ់ម៉ារមកបុះហាងបកៀងកដៀងកហឡាត់បងប្លាយបៀលុចចរកែអមងតឹមក៏ប្រាក់កែបជាងហាងប្រាក់ក្រងមាក់ហតឹមក៏ប្រាក់កែមាក់មឹងព្រងប្រយ័នអ៊ីតូលគិរកតេរលេះគៀងប្រោះម៉ាបច្ចួយនៅតុយហត្រៈប្រាក់កែគៀងក៏ប្រយ័នបច្ចួយប្លាទួរពោទុពណាំទុយម៉ៅយូលូ
0: គលជឺថបដោបាវអៀបាំងប្រោប្រតែ5ហាងក្រងប្រាក់មត្តនិនអៀវៀតណាមបាវហាងកងទីតិចញាមហាខ្សែចូលមួយផនប្រយថាញ់ថាវបកកច្រានប្រាក់ប្រិពុត្រាមកើទឹមអកុសាងរៀនអកុសាងតណាប់បែបបន្លែនបីច្រានប្រាក់កងបកកប្រិពុលិចរតោណាប់ត្រាមហាងព្រិនពេះកើទួបលុះក្លែប្រាក់កើទឹមសាំងណោតណាប់ហាទឹមណាប់ត្រាមវត្តហាងម៉ោណួបុតឡងសមើបាក់ប្រាន់ជាខាប់កៀងជិងលិផុនបដុតសិតកចាប់គុំយូរទឹមអកុសាងប្លាយបៀតដេតណាប់ម៉ោទុយតងផុនប្រានបត់លឿនឌីអាម៉ាំងត្រេះទីបប្រាក់ក្រណែបក្លាក់តងនេះផ្ទឹមបច្ចយខាប់បាប់មឹងខូលជឺថបដោបាក់អេប៉ាំងអាម៉ាំងប្រាក់បច្ចយទឹមផុនប្រានលនចារលេរយោត្រាប់មិនខាប់កៀងនរេហាំហាងប្រាន់ជាវេរណាក់ត្រេះទីបលនចារបុព្យពុះលេយឹកលុយកាត់លនបែបបន្លែន
1: អានិមិត្តបិជុតម៉ងធុនប្លែននេះស៊ីមត្រូណានៅប៉ប្លេតឡៃកៀងកែក្លាយាមរត់នោះរេមែហាងប្រានពឹកតើនរៃចិត្តលងប៉ប្លេប្រកងែក្លឹកសាម៉ងតឹមកាត្រមនិចយំបានគុំជ្រុនេះស៊ីមត្រូមុតតាមហាងអ៊ីរដេបៃសឡៃលុនេះស៊ីមត្រូតុក្រងទុះប្លែនត្រមម៉ែប៉ប្លេរពឹងច្រានងែបជាងបបរើប្រីតលងក្លាយាមតាត្រមហាងប្រយ៉បក្លាក់លោតឡៃកៀងមើនេះស៊ីមត្រូបិជុណៃរកានមិត្តព្រះបិជុតត្រាំស្កមើតឡៃជិះពេប៉ប្លិះប្រកងងែប៉ឌីក្លងប្រាន់ពើកតើនកនេះសៀមត្រួបៃកងតៃតិចញឹមហូហានម៉ែហ្វៃសឺនហ្វឹងហ្វៃញិនបាក់តឡៃប្រក់កែអាម៉ាំងគាត់នេះតែចុះសំអោហាងនេះសៀមត្រួពេស៊ីតពេកណងកបៃកងតៃតិចញឹមហូហានម៉ែហ្វៃសឺនហ្វឹងហ្វៃញិនបាក់ព្រោះគេអមងពលនេះទៅចុះសំអោហាងនេះស៊ីមត្រូពេស៊ីតពេក៏ដល់ណោះពុំី ฮาลาวกตะเลยดิตรนเมืองในซิมโตรห่างตะเลแกงไรเจดลวงเมืองปุริปัตพรามในซิมโตรตุกรังปปลิพราวกองเงะปปลิฮัตเรมในเกะปิจิงรักเก้ามุกนนปริกลงรักนกรีเปะห่างกลายยำตาเตรมฮรามุกนนเยะเปียวปรกแกะกับแมร์โตจอมด้วยแกะแร่เปียหยุดเละอนำในปจอยกโซตุกเตะแม่ตุยเมจวยกุมปะร้อปรกแกะฮัตกันปฏิอรโนยุเซตทางปฏิอรโนครีเปะใบจันทร์เงะในตุจวะมึงมาตาเตรมมึงตุยบุกปะเตะฮัตดาแกมาตาเตรมเงะเกียงริมเรย์ประกอบจันทร์ปฏิลงอรโนครีเปะก็มันเกะแร่อามัยจึงถิลันจางกองเงินกองตีเปรเทากองตีปตรุกแกตัวไม้ปะจอยกระโซตุกระเตะอามาคุ้มกับกองเงินปฏิเตงอรโนครีเปะปฏิโนมาตาเตรียมเงะไปจริงใจตั้งมกระซาเตยอาเตยเงะเมาตัวปวงแมโตโปได้ตะแตงเมจัวไม้ตุ้ยมอปฏิเมาตลอดปวงแมโตตุกกับปะระปวงโปอาเตยโปไม้คุมลูกกับมนุษย์เงะแพร่ตอนนี้ตุ้ยจัวสิทธิ์กระจับเมืองประเกะไปจริงกองตีตัดเงียบหันไม้ควายเซินปักละดาปลินมาตาเตรียมเยอะแตรห่างหัตเรียมเล็กยุมพันแกงกับปริกลงตะไลเทาปกเตินประยับตะไลแกงแกะกลายยามตันมาห่างตะไลประกะเกตุดมือปริตอยเม็ดติงไฟสังคว้ากองตีปริเทาและในแกะประกะปีกองตีกลักตุปลินเตรียมไม้เยอะห่างตะไลประกะตะไลแกงห่างตาเตรียมประตุปลินแกงกับปะร้อมนุษย์เงาประห่างตะการคร่อมโอนไปจิ้งตะไลตุกดาวห่างปุริตอยตะเตียงเมาตุปลินมาตาเตรียมประยับตะไลแกงประตึมเปลยเตรียมปีใบกองตีไปจุดเตรียมอีปีสักจีเพิ่งปองเซินอัดเละซาบังตึมกะนิซิมโตรตุกรังรับเวกจรันฮัตเระนบระเนจิงเละอันนิซิมโตรจะได้อีปิปิสจีตันปักละกองเงะเละในประตึมแกงปริตรงตะลิตุจัวประแกไปจริงห้างปักไรอันนิซิมโตรติจาร์อันนิซิมโตรไปจัวกองเกะอามังลูกกะตาลมึงหรือปังจรันเงะไปจริงมึงเปิดแหล่งกลายยามกะเซมพุนอาคาตุกเกอเปิดแหล่งหรือปังจรันแกประเป็ดเละเตรียมระเกยเตาเงะแม้อัดตุยเปียโนคุ้มจูเปลือกเนาะเป็ดแรงประกอบจานปะเราะปรักห่างปริกลงตุยแย่เงียบจริงยวนนนตุกรังตุเปลนกระเซมแกล้งห่างเกี้ยเกี้ยงระเบียงจานมาตาเตรียมอีปิปิสจีบบรึปยับพัตุมกะตะลายปะกะติจารระเข้ามนนเละปักไรนิซิมโตรเปะสิตะเปะปะเจ้าเอาหมีห่างไดลันอยังเงินหือวิ่งคว้ากองตีไปจุดเตรียมอีปิปิสจีบริเทาอามังเป็นจันทร์ทนในเกียงกับเปียกเกะเตรียมไม้เปียกหยุดเละไอมุดเนาะอามังเป็นจันทร์เบิดแรงแต่ในอันนี้เบิดแรงกลายยามเบิดแรงเงียบจริงเมื่อกองตีมองเตรียมไอคุมจูห้างเตรียมไม้กองตีกระเซมแรงแอดดิเปลือกเกียงตึมกับเป็นจันทร์เงียบปะกะเมาตุยแย่กลาดล้อห้างปะเราะปรักอามังเป็นจันทร์เก็บจริงสิทธิ์เปรียบตุ๊บเลนกองเงะบุญเยอะก็นั่งกับปะจรองซอยทนอุจอ่ะเมื่อจริงตะเลยแกงจิตมาแกงกะนิซิมโตรปริกลงปรานปะกะเตินยับตาลปะปลิ๊บพราวมึงตะเลยตุ๊เงะแม้ห้างปะปลิ๊บโปรตุ๊กกะแซมเกลียงพุ่นอากาเลี่ยงกะแกงปะกะหมอดดูครอยแม้ปะเราะปรักห่างปริเนื่อมตาเตรียมฮารมนนอันนี้ซิมโตรแกงกะเกวัดเท่าปะปลิ๊บพราวฮัตเรียมเน็กเวดแรงปะเกาะเกล็ดประแกะปะจิงเปรย์เยอะแระห้างตะไลแกงเมืองในซิมโตรนอกทำหักเปะจัวกองแง่ฮัตเรียมเน็กแง่ไปจิงมาตาก้มปะแกรมอายุทิพย์ห่างเปะจัวมาตาเตรียมอัดไรเจตุ้ยมอปริดลงประตูกรองปะปลิ๊บพราวห่างปริดลงกลายยามตาเตรียมและอันนี้ประตูมดองกระเจ็บแกงในซิมโตรมุดทำระเกวัดกระเจ็บปักไรในซิมโตรห่างปัดลื่นดิกะยาดิดองกะเจ็บอามังจันทนเปล่า
0: อันนี้มิดเวียเบกยุทธปปลาเวียงเลอร์เกลอตายเลสมุตรตรกรีกะตึมทนเปลี่ยนกรุปลาเวียบเกียงลันเอียห่างงะปรอปเจียวเตจาอันโตนเนียวอามังปรันเจียตึมนุยทหารดื่มป តក្លេអមងត្រេះទីពង្កាត់ឡាំលូឋានរកាអមងចាចឡៃបោះបតាតងគ្រូរនោះលីងឋានអៃហោនៅរកយត្រេះរវៈអកគិរងៈពីជីងកាត់រីត្រឹមក្រែមសង្នោឋានរកាងឿនឌិងលឿងបៃធនប៉ាបាអេហ្វីលេសាបាំងទឹមនុយតុយនុនច្រានពគ្រូពែពងែកផ្លែផ្លាអមងតារនុជមងប្រងហាប់ប្រណេរកោនេះមិត្តវែកបយុទ្ធស្កាទិសមើត្រេះជិរវេប៉តក្លេហារត្រានប្រប្រះបកោបជីងត្រេះទីប្រៅអនិមិត្តវែកបិយុទ្ធឡោតិមោះទឹមធនព្លានក្រុផ្លាស់បដិត្រានប្រផ្លាស់កម្ពុជាអីងឿនដេញលឿងរកលេបុសេតតាលប្រផ្លាស់កតាំងទោះបីណាប់លួរហ៊ុតហ៊ួយហាងតតាំងមើងប្រផ្លាស់វៀងបច្ចុប្បន្នអីប៉ាត់ក្លេប្រផ្លាស់ផ្លាហាងអ្នកប្រកាសឡោច្រានប៉ាពីតយទឹមតឡៃតូអតារមឹងសារនុកប្រផ្លាស់កតាំងសមឹកប្រផ្លេះកើទឹមតឡៃអេរងៈមើងប្រផ្លាស់វៀងជីងតឡៃដំគុណមនុស្សឋានដើមលិម្លងសាតាលប្រផ្លាស់ប្រៅអមងសិតគាត់លាន់ប្លែប្លាអរនលិតាលប្រផ្លាស់កតងក្លេកើត្រាប់តាប់រៀននបាពះបកោបជីងត្រេះទីបមឹងលូប្រអាកេតហាងប្រានជាគិរកតឿនមឹងមនុស្សឋានអៃប្រឹកបកោបជីងគ្រូរូបត្រាំក្រាមហាងកាផេទៀវប៉តែប្រំហាងភូនពោះត្រោះរកការមនុស្សពីបត្រោះករណីគ្រូរូបអរិពាក្លេផលរិមាសដងកចាប់កសាំងណូលេកាសមុតតាមគ្រុផ្លាស់អមាំងទើមទៅត្រានប្រផ្លាស់ហង្គរវៀងច្រានពលឿនឌីតតៃមឹងប្រផ្លាស់វៀងអីងឿនឌិញលឿងព្រះថៅ
2: ជាសាំងທາງទឹក3តាម
0: ព្រានប៉ាធុនសរពតបន្ទោជុបស្បានកោមុតនៅបតត្រានប្រផ្លាស់កម្ពុជាតាន់ភ្លងកោមុតតាមលេ3កំប៉ងធំលេដុនឌីយ៉ាងអានេះប្រផ្លាស់ត្រុសពើភ្នំពេញកំប៉ងចាំលេដុនរេអ្នកត្រុសពើសិមរេបហាងលូចារប្រកនអំងរៃប្លែនគ្រូផ្លាស់កោរកោលូលេតាលប្រផ្លាស់មកទឹមតឡៃត្រុសមកកតាំងពះសមឹកកងនេះអាចប្រផ្លាស់ទីយ៉ាងតតៃមឹងប៉តក្លេកោមភ្លងងាក់ពីជាងត្រឹមក្រាមពាកលីប្លាកាផេសាក់ណូមកឡំប្រូប៉ហិកតាកាផេប្រាប់ក្រុមហាងគាត់ទនៅអ៊ីរ៉ង់កានប្រងអូនមនុបិបកោរងអូនលេរងមនុបិបរៀមធនសាងណោមោរិមៈឡំប្រូតាតោសត្រូកមេរតោក្លែប្រាក
2: ់5 5រៀល
0: ហេតុមធនព្រានងៈឋានបតប្រជាងលិះអមាំងអីលឿងតលៃគិរត្រាំងកចាប់កតាំងហាំងបកតូនហ៊ុយតដាប់គ្រូរនោះមនុស្សនុនទុយម៉ោអីពែទុយតងអមាំងត្រេះទីព្រះណេបុយកណងកើអមាំងទឹមប្លុកកាផេដាងទៀវមឺវត្តកើអមាំងចលានខុលហាំងត្រេះតិគមហាំងកយុទ្ធគ្រប់កយុទ្ធតតាំងមងរិមហុយវៀនពឿបត្រាប់ម៉ាងអ្នកជិងអីលេងក៏ប្រាប់ប្រែត្រេះថាប់គ្រូកសែមនិចងាក់មកទុយរំសិតសិតនោះតបាគិរត្រាំងអនុនពះក្លេលិតឡៃហាមក្លាមងហ្ទឹមគ្រប់កយុទ្ធបែបបលែនអីងឿនហូវកងតតិចខុលឋានដាប់បាអេហ្វីព្រះថាវតតាំងមងងាក់កងប្រក់បជាអទេសតារប៉តក្លេបបលែនដងជីងឿនឌិនលឿងលេសាឋានហដាប់គ្រូនោះគិរមុតតាមហ្ទឹមប្រក់កណោះមងខុលហាងបលែនមងប្រក់បតរុះងាក់ហ្ទឹមត្រេជាបកាងាក់យឺអត្រក្រិភ័នត្រុសកះហ្ទឹមប្រក់ងាក់យ៉ាវបដុតគុំបច្រុះដងជីលៀងកឿននោះឡៅហាងគិរត្រាំងពះដងជីគិរងាក់ជីងបកបច្រានបកបជីងប្រប្លាចិត្តបះតរមេនដុំទុតគុំជ្រោះទឹមហុយវៀនមកត្រេះទីតណាប់មុតតាមគុំជ្រោះទឹមភុនប្រាក់អមង្គលព្យះរំអាយ៉ងអតីគុំជ្រោះទឹមហុយវៀនទុតត្រាប់តាប់មឹងទត្រានប្រផ្លាស់ប៉តក្លេទឹមមនុស្សតាហានដើមលេមកបុះតងអមង្គតាប្រក់បជាប្រក់កាត់ឌីត្រឹមក្រាមបកបជាងប្រប្លាហាងតាហានរកាងឿនដេញលឿងគិរកតឿនណែរកែអតឡៃរវៈរកាខិនបមេនខិនងាក់គុំជ្រោះលេអីបកបជាងត្រេះទីបហើយចេះដងកដាប់ហើយទឹមប្រងាក់ស៊ីដនីក្នុងបកបច្រានងាក់ពីហាំតងគ្រូរនោះលិងឋានអៃហោអមង្គរនុករងែមអាក់ជាងប្រក់ងាក់ពះរនុកច្ដៃហើយនេះបោះបតាគ្រូគ្រាហរំប្រាន់ជាបកបជាងប្រប្លាហើយចេះបត្រងសាមួងបដងហាប់ត្រៃជ្រេមហរភៀងហាងបដងហាប់បតារូបឆ្លែរកោបិជិះពីបណេព្រីនេះមិត្តវែកបកយុទ្ធសកៈបំមើបនពុព្លេនេះមិត្តវែកបកយុទ្ធអាម៉ងមួងបដងហាប់ប្រៃទៅ
3: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារូបយាឡៃ
4: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារូបយាឡៃ
5: កូកនប្លេប៉ាន់ដពូលក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាន់ដពូលទៅមឹងយុនរត់បុះនៅបណ្ណារដឹងបាវប្រជាវបតារូបសាឡៃអឺកនប្លេប៉ាន់ដពូលដឹងអនីតផ្លាស់តវាងវិរៀងបង្ហាកុជិនប៊ីនដាត្រូអកស៊ីជិមអមេរ៉ាតាកាចងឹមដល់នោះមឹងកតាំងម៉ាអ៊ុយរៀងបង្ហាសាខាឡូលំអតកិនទេតៀងអ៊ុយណាំភិតណោតកបតៀងប្លេប្លាម៉ាខានបញ្ញានលុយវិសតរងអតៃចងឹមដល់បុដូចបខូអ៊ុយដេស៊ឺពេវិរប៉ាតកលំចានអរិជិមណារអន្តរអមេរ៉ាតាតើប្លេប្លាលំទុយបានរើតបូដាត្រូញឿពេញបន្ទោះអានកនប្លេប៉ាន់ដពូលបៃវិសដឹងអនិតប្លាតៀងគិណារិណោបតមលអោដែលមានបានត្រង់ពើមចាងលើចារប៉ាំងបៃតព្លីខណៅក៏ងីអតកុងបច្ច័យអានិមត្រក្រាក់ពើកនប្លេប៉ាន់ដពូលសុខបកមឹង
0: ផកត្រាធឹងទឹកវិបាននិនចារងឿនទុនថាញ់ដាក់ពើកបាំងពើមចាងប៉ាំងទីមសាហ្វឿងដាក់ពើយ៉ាហួយអានប៊ីងកាត់តង់ពើមទីនតង់ទើមពើមគៀកសុយឺលីវព្រីទេឡាំងយ៉េះយានពើមចាងទេដាក់ទីនតង់យ៉ាងទេដាក់ទីនតង់ទយងពើមចាងឡាំងយ៉េះឡាផាអរហាញ់ជីងពើមគៀករៀមកណាំអតបគិញទេសាហួយប៉ាំងមីងហមេតកាំងបូកងជឹកហតៃម៉ាំងពើមចាងដេតាំងម៉ាត់ក្រាក់ពើករៀមអានេះពើមចាងវេះឡាំងអានេះយ៉ាងធំចារគិរតបុះបិទម៉ាំងពើមចាងលំងាមខេភ្លុងសណាំបាតបោបាយត្រោរៀមត្រៀងលុយតលិច្រំរំទីនតង់ពើមចាងទើមវីសដឹងពើមចាងដឹងទីងគួនអីចានេះតដងពករណេតណេតស្ដឹងកាអតាប់គិញទេសាហួយវេលាំងព្រីទេហមេទីនតងយ៉ាងទេដាក់តព្រីសុប៉ាំងស្ដឹងជំនឿអរិសាហួយដីអកំពករទុយប៉ានេះប៉ាំងទីមកណៅអតាប់គិញទេសាហួយគៀកកណៅដីបញ្ចោសាដាក់ពើពើមគៀកបលេបប៉ាំងតកពើលំយិតពើកណៅហ្វឿងអានប៊ីងពើមបលេបប៉ាំងឡោះមិនយិតលំយិតពើកណៅសាយ៉ាហួយពើមគៀកបលេបប៉ាំងឡោះស៊ីនលំយិតត្រូវកណៅម៉ាក់ក្លុយធូយកជិនទេដាក់បិទមិញសុត្រៀងយកយកជិនីហលែនហ្វឿងអានប៊ីងធូយកបលេបឡ ாய் ពីយិតពេងទីឡាក់ជិនបលេបឡ ாய் ស៊ីនដាំក្លាក់ក្រេងកណៅស្ដាំបារបោបាយត្រូសាយ៉ាហួយធូយកជិនបលេបវ៉ាជេបាយដាំភេតពាន់ទីឡាក់ជិនបលេបវ៉ាជេមិញរេងពីយិបាក្លាក់ក្រេងពីញឡាំងកាតដងពើមគៀកសុយឺលីវព្រីទេសាដាក់ពើលុយពើមដាំងពីញិនឡាំងយឺលីវវ៉ាជេពាន់របោស៊ីនរេងទេលេបឡៃងាប់ជាមួយក្លាក់រិងហ្វឿងអានប៊ីងលើពញិនឡាំងធូយកយឺលីវដេជិតបារ៉ាបូបារិងជាងាមទេលេបត្រូវជាដាំក្លាក់រិងសាយ៉ាហួយពើមគៀកសុយកអកំលេបជាក្លាក់រិងកាពើមគៀកឡាំងយ៉ៃជាពើមទាំងទេដាក់ទូរិអូសាដាក់ពើលុយឡាំងយ៉ៃឌីឡៃជាពេងទីដាំរិងដាំជាពេងទីក្លាក់ជិនលេបពញិនពេងពេងជាពាន់ក្លាក់រិងប៉ាំងជាតយងពើមទាំងវាជីពើទីក្លាក់ជិនពើមគៀកតដងយ៉ាងទេដាក់ស្នាមបារបោបយត្រោត្រៀងតបកពើមផ្លាប់អាចរយតបុះហួយដងញិនយិនសះកចិត្តហ្វឿងអានប៊ីងឡាំងយ៉ះជិនតយងពើមយ៉ាងទេដាក់ឌីវ៉ាជីដាំវេតបារទីឡាក់ជិនលៀបឡ ாய் ពេញពេញក្លាក់រិងប៉ាំងជិនវ៉ាអាជីពេញទីពើមគៀករិនតដងយ៉ាងទេដាក់ស្នាមបារបោបយត្រោត្រៀងរេអោតាមឡាំងយ៉ះសាយ៉ាហួយឡាំងយ៉ះឡ ாய் ពេញវេតពេញទីឡាក់ជិនតយងពើមយ៉ាងទេដាក់លៀបវ៉ាជីជិតពើក្លាក់រិងកណៅឡាំងយ៉ះយិនពើមយ៉ាងទេដាក់លៀបវ៉ាជេពេងហ្វេតប៉ុនទីឡាក់ជីនអតកបារជីតបារហ្វេតប៉ុនយិតបារក្លាក់រិងកាតរុតយងពើមទាំងទីនទ្រីងតបកអកំតរុរៀនតងចាំងណៅដឹងណោះតរុតយងពើមទាំងតលិចទីនតងចាំងលុយឌីពើមគៀកត្រង់ក្លងពើមទាំងលំស្នាំបារបោបាយដាំតដងយកឡាំងយេះឡាប្រអារបតកតាដឹងទ្រីងយោយកដូចនេះលំណោះហ្វឿងអានប៊ីងឡាំងយេះឌីឡ ாய் ពេងហបោបារិងឡាប្រអារសហាដាក់ពើលុយឡាំងយេះវ៉ាជេពីងរបងហាមរេងឡាប់អារសាយ៉ាហួយយកប៉ាំងឡាំងយេះឡ ாய் មិញរបងដាំរេងឡាប់អារបតះកតាបំមាបតូចបិទម៉ាំងពើមចាំងផកត្រាធឹងជឹកវិបានញ្ញិនចារងឿនទុនថាញ់ទៅគាត់យកប៉ាំងពនេអរិនដឹងទ្រីមទ្រីងលំតលិចទ្រីមកណាតតងចាំងបញ្ញោអធិដឹងតតងតបៈរីអូសមតបៈឌីបុវិឌីមិញសុតះឡាក់រឌូអធិឌីតាំងកាន់រីមទ្រីងអធិពើមគៀកឌីចនេះទ្រីមកណៅអតបគិឌីសាហួយគៀកកណៅឌីវិបានញ្ញិនចារប្រយោរីមកណៅតលិចទ្រីមកណៅហលិនវ៉ាក់ប្លេបកណៅអតបតយងប៉ាំងតដងពើមចាំងកាំងបុទីនទ្រីងហមេតកាត់ប៉ាំងអានិពើមចាំងតទុនប្រានពើមគៀកតដងចាំងសុយឺលីវព្រីទេអឹកអានហៀអរិនពើមដាំងរលណារពេញជាខេងាំផកត្រាធឹងទឹកវិបានញ្ញិនចារអធិយទីមសាហ្វឿងអកំតទុនទិញគាំងឡាំងយ៉ាហ្យិនពើមចាំងទេដាក់ម៉ាក់ក្លៃឡាំងយ៉ាហ្យិនទីនតដងចាំងទេដាក់អរិនពើមចាំងធូយកជិនម៉ាក់ក្លៃលើយួរជិនដេជនីធូយកជិនយ៉ាយកទេហើយតែណាស់រៀនត្រៀងអកំឡាំងយ៉ៃរៀនតាមទេដាក់
4: รกาดึงรองตมดหาตอยและตุนติงกวางเปิมจังลองลังแยกตะนอกอันนี้ปังตะดองเปิมจังอยากริงกวีเยินปลีกู
5: อันนี้เวลาปะทอปังปารามจาจะลายนาปะเกิร์เปิดคุลกองตาโยดองจีปะเกิร์ปังริมเพาะปะเกิร์อันนี้เวลาเปิมปะเกิร์กะตะปะเย็นลางตรองฮามิดมืดชนำปารามนาวบาร์โปอาจิตโรบาร์โปอาจิเปิร์ปังตะมืดริมเตืองผู้ทองเวสากะตะเลิกกับบึดเปิร์ซาอัตราสลามบึดซาเออไม่ลืมริมอันนี้เตืองผู้ทองเวสากะตะเลิกกับติวหอกปังตรงหอกเกอร์เซอร์ได้ไปยิงติดซะปังสุหอกสิงเลิกล้อลืมเปิร์ซาอัตราสลามตรองฮามิดอันชนำปารามนาวตะปอกเดอรินตะเล็กริมตรองกาตโนอันนี้ตะมามดำอันดิซาบิดเปิร์เตอร์ปัญญาปวิเฮวันฮามิดตะมามปะทอปารามปังริมตะตรองปะเนาะอันฮอกซิงตะปอกเดนำเตืองตรีงปังอันนี้ยอกเปิมจังฮันไดเปิมเกื้ออดินเวเวตรองจังฝาเตืองเกือตะมึดลืมสัวยอกลืมสนำปารามนาวคุณกองตักอันนี้เวลังปะทอปังปารามเราไปยินลังตรองปะเกิร์มสนำปารามนาวฮามิดฮอกซิงคุณกองบุเวลังเทโกปะไงจังฮันไดนอกไปยินลังตรองเปิมจังเดนำเตืองยิงควนตรีงปังอันนี้จังเดเบิมเวลังชนะอริฮอกซิงเอกตะได้ปังเอออตรอคุณกองตักดึงอันนี้เวลังปะทอปังปารามเปิมตรองจังบดริมสะยาเจียยาเมือยาปุ๊ดยานันยาปนูนปะยาตอมอกำลังใส่ทิมตรองเวตะลักลืมนารมสนำปารามนาวดังปิญญลังทิมตริงปังนำเตืองรวยปิจิงตรองฮาเลนวิเวทิมตรองเกิดกอลฝาปะเกอร์เลตยุงปังตะมดเตืองอวยสักตะเริ่มเปิมจากเสดงจินในลำสนำปารามนาวว
4: ิบานันยันจารย์ยลายนาวดีก็ยัดสุเปิงปันยูโรเปิงก็ยัดจินในหรือหยอกตักลาตะยุงเปิมเกี่ยนำกับไม้ลังแย่ริมเด็กอรังปวีปวันบัดสาเกาอันนี้มาดรอดีเรื่อยยอกนอกองตีอกรรมเจียนเปิมจังโดทิยาลัยอันนี้เปิมจังตะปอกกะตะเปิมตะดองจะอกรรมช่วยจนเริ่มเล็กบัตรีงเปลกูตะดองดีอกรรมเจียนเปิมจังมีเร่งปนยติอือกะตามะตูมเจียนประเดี๋ยวมองฟังตะกุมวิมินตะหนึ่งตึงมินอันนี้พยานเปิมเกี่ยวอือกะลอบาลีปอนเคยยุดึงนารดิจันเนหรือยอกตะนาเปิมจังพยานเปิมจังปิงจิตนารยุดึงนารดิกจิตอันทวีเตฮัตตาเกจิตตะปรีกยำจะยอกเตเกี่ยวกับยึดตั้งลาเปิมจังดีตะลิกนำกับไม้ลังใหญ่เริ่มเด็กอรังปวีปวันบัดสาเกาเกี่ยวเบลดิมกับยึดหลับตอนตรองกลองตะยุงเปิมจังลาปะอาร์กราวตั้งลาเปิมจังปังดิมกับยึดนรประกับดีเปิมลำกับลาวาเปิมเกี่ยวตั้งลาตะยุงเปิมจังอธิจิวยอมดิมกับยึดกับตะยุงเปิมจังปยิงเตวีลังอปุ่งปิงเตต่างกันอุ่นซาปังดิมกับยึดดีเปิมฮัตไนนอจิวเปิมจังกับตะดองเปิมจังจินในปังตะมุดฮัตไนเปิมจังตะดองนามกับไม้ลังใหญ่เริ่มเร็กอรังปวีปวันบันสาเกาดีจังมังกูเปิมตะปรีกาลติลืมตะดองตะริงลังใหญ่ใบตอนเริ่มเร็กบดนามกับไม้เดตยุงก็นามกาลติหล่อนอึกสิตับคุยเปิมจังจะอกรรมเริ่มเร็กกะดุงได้ตะดองตะปรีดึงบุกลบลืมในเจนเตยิงริมตะดองลังใหญ่ตรอบเรียบหล่อตะกอบตะยูระเปิมปรำเตดักปังหายุฮัตไอนอตะยูระกะเดริมเจนตอมโบดึงตะดองฟีฟีรริมเจนดิบูดังตะดองฟีฟีร์อันนี้บุกลับเลือดติดนาง
5: นาวจะเอาบานทวุดวนสายาเลเลยประกอบตะโนอันนี้อุ่นนำรัวตำเอื้อปอมกระเนิดประกับรอกจองนำเอื้อได้หดงูได้ตายปอมจางดังบาดจะดำอุ่นนำดวนฟีนรัวตำเลิมตริงบัดตรองจางริมอุ่นนำหอยปลาขีประกับปอมเจริมจองดังเนิดประกับดังรอกจองนำประมาเอื้อปังหดงูปังอดินได้ปอมจางต่างการริมจองเอื้อดังเลิมสาหุยตะโนอันนี้ได้ตะเล็กปอมจางฝ่าตกปอมเจริมเนิดประกับลำคูดวนฟีนรัวตำปิจิงอันนี้อุ่ยอริสดังฮิโอเคียนเดือดริมโอ้ยนำมังมาเอาดวนสายาเล่กงปาเมนตะมามจำเนาะยุ่งจองกระจะเปลงเตียวอันโอ้ยนำอุตุตามชนะอริตนาบตามตะกงเปิมตะลิกตะมามจำปังอตอกถือยกกงลืมตรองเปิมจังกองอังสายาเล่เลยประกอบรอยตะบุในประกับกาตังการหดงูตังการริมตรองอึกลึงลืมสาหุยปังไฟลังเสดงรอกตรองนำอันเปลงเร่งดวนฟินดูตามบัตริง
6: อันนี้จะสว่างรอยตบกตาบงลงสะอันแล้วนับประกอบตัดรองจริงจริงดีเก่งซาปนันซาบางปะเย็นลังตัวรุกคนปะเลยบางตะมอยวางเพิ่มเยอะมังกรลอยระเวงหอบอากรมวันหวายจวดเจดีรอยตบหันลึกบางตัดรองเพิ่มเยอะตัดรองส่วนเขาเลสมะดักจังลังตะกุมอันปะไงลังบทีมตัดรองลำจันทร์อาริตัดรองจวดเจดังปะไงเรฮอตอยริมตัดรองหอบปองตัดรองเพิ่มแจงประกอบหอบปองปะทออันตมอยปะเนียนลังกะตะดอมจริงๆบรอกอนกง รอยตบุกกระตมามลังปังตัวริงปังกรบัลีตมอยวางปัญญ์ลังซาปนันซาจอดเจปังปัญญ์ลังเรียมตัวรองฝันหวังกิจกัลดังบังไงเรตัวรองฝ่ารอยตบุกกระจะกิจกัลฝันหวังจอดเจดังบังไงเรบดซาอันแล้วตกอบวิเวรอตกกระจะตมามฝันหวะอตกบัดลุกอันกรบัลีวิเวรฝันหวะอันริกันกงนอกมังริมเงยเงินหะปองปังรอยตบุกอาตอกเพิ่มแจงวีเฟร์ปังรอยตบุหวันหวะลังร้อเพิ่มเทมตำมามวันหวะกิดกัลปัญญาอาตอกตำมังงวยลังตริง
0: ปังจึงเงิมดอนหยาดักบล็อกกระตูตะดองจะอากรรมกระติงปังไงรำยองยอติดักดิ่งแรงได้คูลบทโดยจารย์ใหญ่เกิดจัดนอกตะดองจางจินติกิดกัลนอกเอาทิวตึงดินมิงจ่องพอจิงอุ๋ยควรคูนำฮอตเตอคูลกองแท็กหรือปัญญ์ลังปลุปลุ่มดิมคูลตะบอกเพิ่มแจงปัญญ์ลังจะอากรรมกระติงปังไงรำยองยอติดักบัตริงกงสุนเซนซากิมเซนจารยไลดังรินตดังรอยสนามบาร์โปบัจจบาร์คุลจะอากรรมเฮซีร์มิงสลุงบุคุลตะปูลอากรรมดาวจิตกระติงปังไงรำยองยอดเตะดักปัญญลังดังอันนี้กงสุนเซนคุลเพิ่มแจงดีเบิ่มปรุงอาเกจิตเพียงอันนี้ระนังสลุงบุปังไงรำยองยอดเตะดักริเออันนี้เติมวีลังโบโดยวีลังอาราสลามจารยไลตะบอกตะรุฝ่ายเจบาดยิดกางโบจินซีฮะได้คุลตะริงปกเกิดจะอากรรมยอดตะริงเมื่อเติร์ดตะนอกอันนี้ตะปรีดังเลือดสนำตะดองเกจิตอันนี้ตะเบิ่มอึกเบียตนาตับทีตึงจนมิงจ่องอาทิโยอากรรมดึงรินตะดองปะตอหลับปะอาร์อืออังปังยอดยอกเป็นเย็นลังตะริงเขาได้รายตบขวาหอกกองเงยจากนาวเสด็จจะให้เล่นกระจับขวาหอกอึกอันลอดตะดองปังอันนี้ระนังอุ้ยดีกระติงปังไงรำยองยอดเตะดัก
5: ลำเรียนนาตรองสะยาเกลเพิงอันยันดองปังสาเตเซินเลือบเกลมังปะเตปลาฟางเลื่อมตริงกระจังลังกระจังรักสนามบาร์โปบัจิโตรริมมังปะเตปเบสะยาเกลเพื่ออันยนดองปังสาเตเซินเลื่องกอมลำตรองทับปลีคุลบุดุยลำตะตรองฮามเมตตะปลาทับปลีตริงลำจิมตรองกะลังคอนเปลยเวลังเตะดาปุกระฮามเมตปังเปิมปลองลังตรองกระจังลังกระจังรักปัมเกะริมตรองเปิมจางเกะเล็บตริกระจัดอัตตรองจางปุกระดังกบวีฮามเมตดังจึงควีนปังเกือบประมาตะกมดังอันนี้จางบุดุยกองอังดอยทิมนี้จางโคตะปูลตรองเกตกาดังจิมมังปะเต็บนอกปะเต็บจิมตรองตะปลาตรอเล็บปังตริงบัตรสายเกลนอตรองตรงโดยลำบดโดยตะปลารับเพิ่งอันยันดองเพิ่มปลองลังตรงโดยบดโดยกระดองฮันดอยริมคูลตะปลาปัจจัยยอกอันนี้ปังบดซาเตเซนนอตรงโดยจันควนกระดองตะปลาบดเนปรีกระดึงได้จวกยอกบรมหายุปังกระนักโดลำเพิ่มปลองลังกังบุปกระปังคูลฟางเพิ่มเกี่ยกีประกับตุกัดกระจับลังใส่ไปเฉพาะริมตรองเพิ่มจางเปลือบตรองตะบุระดาตรองปัดลุกปกระปังเกอฮามเมตตะปลาดังคุลบุดุตริงเกี่ยกระจัดดังคุลปกระปตับจาระริมมังปตับลอยจวกยักกันเอาอธิตลิศดังดังปตับตะกอบตะกจุงปกระดังกับวีจิงควินตรองปัดลุกประมาตะกมปกระกิประกับดังคุลบุดุปังเทมอันนี้จางคุลตะปูลมะกลอยเลมตรองเพิ่มเกือตะนออันนี้จิงควินตริงปาร์กับ
0: กระดงบดอยเวลังอารัสลามยามือลำอันนี้เวลังบดอยอารัสลามจารกิไลนาฮอตอยกับอุยจิงกวินตริงสายามือปกระเลยอกรองอกระปุยเดมเกือตะดองก้อนรองกระดงบดอยเวลังอารัสลามอกระปุยเดมไว้บันเปลหนับจินเนอริตนาบตับมาตีเมเรียเอาหอกสิงจึงติวหอกปังจุงหอกกระเสริงเวียนบันจุยตะดองยอกรองอกระปุยเดมวะตะกุมปลุกปลุ่มอได้ตรุตึงเตอจึงตะกุมอได้ทีมตะดองตะกุมหอกปารำปังปะตึบเด็ดเน็ดอาตอกลำจินเนอริดังนอตะโบตะดองยางดังกลางโบจินซีปังก้อนเปลตะกอบอาตอกจึงเงิมดอนหะปองตะวีบดุยกอนปลีตะยุงตะดังยับลมกอนปลีวีลังเตะดักปรังกระตังวีกิจับปรีเตะสะดึงอรัสลามดึงเตะดัก
5: คุณเวลังปังงาจ่อจังจ่าสลายนาปเกิร์ฮอบกอมปารำอตอกปัดลูกตรองจังปัดลูกการรอยตะบัวปะทอนเนิร์ปะกับปังเกิร์ลังซาชนำปาร์โปปัจจิตโรวางหอบกอมได้ตั้งมัดคุณเวลังปังงาจ่อจังจ่าสลายปเกิร์ตริงต่อยปังงาโคลกบุปังงาจ่อจังปังเนิร์ปะกับปังงาฟางเปิมจังปังปังงารอยตะบัวบดซางูไม่บดหอบกอมทีมได้บิวปังงาหอบปารำได้ทุกการยกบาร์ตรองคิดกาลกะตรองรอยตะบัวเนิร์ปะกับปังปัดลูกลังซาตะตริงตรองหอบปารำอกอมปทอรอยยอกตรองรอยตะบุตบเล็บริมคูลปังไงดึงนอฮามเมดปัดลุกกะตรองลางซ้ายกราวฮาเวนปังลางซ้ายที่มตรองลึกบุบดเปลยปลา តែរដ្ឋបុះបាត់លុះរៀបងាយអុយរដ្ឋបុះត្រូវធីមតណាប់តាមថ្លាក់លឹមកបឡះរដ្ឋបុះនៅប្រកបប៉ាំងឡានសាសតត្រីងរៀបបងាយបារម្ភអរិនប្រមាផ្ដាំកត់ក្លាស់ត្រងចាំងយកយកបាត់លុះលឹមធីមត្រងតបា
0: ពីអនិស្សនបារបោបយត្រោពងាយចោះយ៉ាងសាយាទូលចារ្យឡៃតបកអកំតលីទីមត្រងវ៉ាក់សដឹងប៉ាំងពើមដាងកណៅរីបតំឡយស៊ីណូប៉ូបារេងហិកតាឡងបតំរីមណិនប៉ាំងទ្រុះរីអូជាភ្លុំសាលើរីបតំឡៃដំរបោហិកតាប្រៀបឡៃដំយកលះរេងកណៅតលិចវ៉ាក់សដឹងពើមចាំងលេបយ៉ានសាយាទូលតបកបកើរីមអានេះពើមចាំងលេបើមហតយទីមធួនប្លេរតបុបថកនប្លេរីបតំវីឡាំងមីរលឺរីបតំប៉ាំងលីងឡាំងបញ្ញិនឡាំងជុនកាន់ប្លេឌីរយតបុះដាក់គៀវបញ្ញិនឡាំងតរងប្លូហ៊ូជីងដឹងឡាំងបតំតំបុះប៉ាំងតាំងកាន់តរងតយុរកដេះបរំដឹងពើមចាំងប៉ាំងតរងតលិចទីមតរងពើមចាំងដឹងប្លុងបញ្ញានយ៉ាទូលអរិនពើមដាំងមីរីបតំគៀកកណាតលិចវ៉ាក់បញ្ញានអនិសនំអារវោបយត្រោយ៉ាយកយុង
5: គុលជឿធិបដរសាអែបាំងណៅតើបាំងអ៊ុយបានមកត្រន្តែដាក់វៀតណាមសះបាំងកងទីតាច់ញឺហូហាត់មានទឹកឡាពើមផងព្រួយថែងថៅពីកលត្រងអបាសតាមតាមអានរៀបអ៊ុយណាប់តនោះអ៊ុយណាប់ចំណិរិទ្ធណាប់តាភ្លឹមត្រីងបើត្រងចាងខុលពកលលួយបចៅទ្រុតបាំងទីមីរៀងកទុងតាមអកំកចាក់លយបាត់ជិតជិវអានជិមអ៊ុយណាប់តណាប់តាមរៀបតាមមកខានកចាក់អឺកទីសមបិញផ្លែត្រងថ្លាសងណោះត្រងទ្រុកេតកាលធំជិមអ៊ុយណាប់ឈុតបៀតតណាប់តាបដែលធីមត្រងអត្រីនលឹមជិណារីត្រងណោដែលកចិតត្រងចាងមីមណាត់ដឹងខុលជឿធិបដសាយាបាំងលឹមត្រងតគាត់ជិមខុលសាហួយឡាងសាដរចេងមានកែងទីជំនុំទីពេលឡើងជាអរិសាហួយអឺលេពូបំហៀនតរងបត្រេង
0: អូកនប្លេប៉ាំងដេពូលលំចលអានេះតិចមករទីទីនតព្រីអធិកាលឹងលឹមជាយកប៉ាំងតដងបជារយណរកជុងតព្រីណាកងងិតបកជីងមីងលំរីនតដងកាលទីតគុំអានេះមករមចានអតកតយុងបត់ជាឡៃលឺអានេះមករមចានលុតលិចដាត់កម៉ៃតព្រីតដងចាងតិតនិតអតកជុងលឹងលឹមតម៉ានត្រាំប៉ាំងត្រកប្លេបលឹងឡោះអធិដឹងអានេះតិចមករតអឡាអូក្រាអបិកនប្លេប៉ាំងដេពូលយុគបលគុំមឹងបៃតព្រីកងងិតបជីអានអានេះមករមចានកាន់ play ប៉ាំងដែលពួតមិនគេអ៊ីងបិទកងទីតិចញៀមហឺហាត់ជិះចោះពីនអៅហួយសឿនហ្វឿងហួយញៀនបាក់ពើមចាំងលឹមតតងជិះចោះពីនអៅហើយតែប៉ាំងអានេះតិចមិនត្រទៅទេដាក់ដេលីងក៏ទៅមីទៅអណាប់ព្រៀមទៅព្រីដឹងអានេះតិចមិនត្រប៉ាំងអធិរយណារកយុងដឹងអានេះហើយតែពើមចាំងអានេះមិនត្រមិនចាន់លើតលិចទៅព្រីណាមកងងិទៅព្រីតតងពើមចាំងសាដឹងនោះតកយុងយោយកប៉ាំងលឹងតាមត្រាំហើយតែនោះវិវិតតងពើមចាំងអន្តាំងដំរិងបងៃចាំងម៉ាក់កល័យអានេះក៏ម៉ែតគាត់ធូនកទីទេតមិតពើមចាំងលុយតគុំតជួររបៀបពើមចាំងតកត្របលេប៉ាំងយោយកបើតដងណោជានេះដឹងតាមត្រាំណោឌីតបុះរដាស់គឺកសុតាមត្រាំពើមកេះដាងទីនិរតកបតកយុងយោយកអានបងៃចាំងម៉ៃទឹងធីលាន់ចាំងកងញិនកងទីរយអានបាត់កងទីតលិចបាត់ក៏ម៉ែតគាត់ហតយកទីគូតគុំអានកងញិនតកធីមយោយកតកសុតាមចាំពើមតលិចតែម៉ាក់មីណារពើមតាំងបារពោដំរិងតតលីបិទយោយកកម៉ៃគឺតកតាំងពេញរពោដំរិងព្រោះពនរពោតដេកឡាអ៊ីងប៊ូកម៉ៃណូតគុំលើលីយួរអានបងៃពើមចាំងដឹងចនេះតបៈលឹមពើមចាំងសាកងទីតិចញៀមហូវហាត់តើចោះពីអៅហើយសឿនអឌិនកិច្ចរដ្ឋមាមត្រាំត្រកបៀបនៅតដងកលទីវ៉តកជុំតដងបជីត្រកបៀបអធិគឹះលឹងតដងពឿមទាំងប៉ាំងកិច្ចគីធុតនឹងតម៉ៃបកតិញហើយសាងបកឬកងទីអានបាត់
7: យ៉ាងណៃទីយីមក
0: ទាំងអីកះតដងពឿមទាំងសាលេខកងទីគុំតបកតយុងរដ្ឋកម៉ែតមាមត្រាំត្រកបៀបហើយប៉ាំងកិច្ចអធិប៉ាំងអនន្តមាមត្រាំតដងតយុងរដ្ឋកម៉ែវ៉តយុរបៀកកងពឿមទាំងហើយណោះពឿមតដងងើពុតប៉ាំងកើតម៉ៃកទីអធិរដ្ឋមេតមាមត្រាំត្រកបៀបកតតមាមត្រាំកះកងទីអកំជិនពឿមទាំងAPP សាជីហ្វឹងបងសឿនគុំមីនលំរៀមអានេះមន្ត្រមចានតលិចទើសយកត្រង់ក្លងនោះនោះតដងមន្ត្រមចានកើគី APP សាជីលុយកចិត្តកោងងេនោះតដងវ៉ាក់តកយូងពើមចាំងសាប៉ាំងឡាំងសាអានេះតិចមន្ត្រអពងព្រិញទេអានេះមន្ត្រមចានតមឺតកោងងេលំលើតដងពើមចាំងដឹងកទីពើមចាំងសាដឹងវីឡាំងដឹងលៀមទំកញ្ញងព្រោះបញ្ញាឡាំងប៉ាំងតដងពើមចាំងមីនសុខតម៉ាំបច្ចិះដតណៅគង់ឌីតមិតវាងតគុំតដងវីឡាំងតកបតយុលជិនប៉ាំងតកគជុងចេនីពើមចាំងសា
8: យោអាតលិកនឹងទៅយងពើមចាំងតាមត្រាំដឹងអីពីពីសាជីនេតនេត្រប់លេបទីវិចិត្រទេដាក់ដឹងនោះឡាងសាអានេះតិចមត្រទៅទេដាក់ទេនាំទៅចៅអូមីប៉ាំងដៃឡាន់យ៉ាងងឿនហឺវិញពកកងទីអកំជិនពើមចាំងអីពីពីសាជីអិនប៉ាត់
9: ល
8: ំចៅហ្វ្រីអូលីលីងឡាងអធិត្រប់លេបកងងីក៏មិនតាមត្រាំម៉ាក់ក្លៃវិង AI ក្នុងកបឡាវ៉ាវីឡាំងតាំងអីអានីវីឡាំងលឹងលឹមវីឡាំងក៏ត្រង់ពើមចាក់នឹងកងទីលុយឌីតាម AI ហ្វាំងតគុំអតីប៉ាំងក៏មិនតាមត្រាំកងទីលីងឡាំងពញិនឡាំងអតកពើមគិះដាំងពីមត្រង់ពើមចាំងពើមថៃយឺលៀបជានីលឹងឡោះប៉ាំងតយុរជិនក្នុងកបឡាវ៉ាពើមចាំងសាតបអានបោះទៅយងកងងេអឺកស៊ីក៏ជិតត្រង់ក្លងដូចប្រយ័នម៉ាក់វីយីងអធិទិញគួងប៉ាំងអានេះមិនត្រង់មកចាន់តកជួងបយេទៀមទៅត្រង់តប្រិហិតណាតប្រិសូត្រុសរ៉ៃតបោះទៅមកញ៉ងលីងកវ៉ាក់ពើមគិលកលជាយកទៅយុរជែនប៉ាំងតកជាតាមាំត្រាំហតៃណោះអានេះមិនត្រង់មកចាន់អធិហិបិជាប៉ាំងតប្រិហិតណាតត្រង់វីឡាំងបកើហលឹកពើមទាំងអានត្រប់លេបអធិដឹងទៀមអានេះតិចមកត្រោហតៃតមិតកងងីត្រង់កលាំងពើមចាំងជើកបានកទីងហយុប៉ាំងកិតកលតាមាំគុំរ៉ៃណារ៉ៃឌីឡាំងគិតកដងតលិចតព្រិះណាប៉ាំងតកជុងលឹងលៀមតាមាំត្រាំដោះតដងអលកចាប់វ៉ាអានេះមិនត្រង់មកចាំតបៀបហបិឆាប៉ាំងឡាំងសាតដងពើមចាំងប៉ាំងអតកតយុងអលកចាប់លឹមបាំងយ៉លណៅ
5: កាន់ play ប៉ាដេប៉ូលតប្លាសតាវាងលួយលិចអតៃសមត្រងកិច្ចងដឹងសើកាតុំខេសណាំប្លាវាងវៃឡាំងតេះដាកប៉ាំងពើមចាំងទីចារពេះឌីប្លុកលឹមជងឹបដនជីមបូដូអ៊ីសើវីប៉ាំងចណរិះម៉ាក់លើបងាយជីរកាបិទចាស្លៃអរិនតកជុងជងឹបដនបូដូបោះហូអរិនលិចខ្លះចយច័ន្ទអរិនពើមចាំងអតកិនទីអ៊ុយណាំបងាយជីរកាងឿនឌិញលឿងអ៊ុយបុធូនពាន់សាសយ៉ាភីមានលំជាបងាយថយណោះអត្រងរយអមេរ៉ាតាតើប្លេប្លាលំទុយបារររយណាត្រូក្រាក់ពើកនប្លេប៉ងដពូលមើងបៃវាដឹងតប្លាស់តវាំងបជាងឆ្នារិះណៅកនប្លេប៉ងដពូលមានកឯងដេលដេស៊ីមខេតណាសណាំតប្លាស់តវាំងបិទកម្ពុជាបោកងឿនដេញលឿងលុយដេអឹកបៀកបាំងតប្លាស់តវាំងបើម5ងាំតបប៉ាំងលឺត្រងហមឺតតើតប៉ាំងបិទប្លាស់វ៉ាងឌីបងហ្វីសតតរីងប៉ាំងបើមជារកាចរច័ន្ទពេងលំពាន់ចាប់ប៉ារីមត្រងប្លុកដឹងសើលំចាក់ប្លាស់វ៉ាងសមត្ថព្រះវរិមត្រងហៀងតងដឹងប្លាស់វ៉ាងជឹងតឡាក់បងឲ្យបដូចសណាំសើប៉ាំងមឹកបតំប្លុងលំពំចាក់ណៅបិទព្រះទេសតរៀងកទីនោះបងពំចាក់តាំងកន្តណាបតាបទៅនោះហិនវៈបជិងចិនអរិដឹងបាលតប៉ាងទេហោះប៉ាំងអត្រិនតិចប៉ុណ្ណេះដឹងបងឲ្យលិញបដូចមកណេតណេតបជិងតំណអានេះតកិនទីផ្ដាំកាភេទីវទាត់ហត់ឡងសាប្លីរងការអេរពីបទូរេអូតំណអានេះនៅរេកប៉ាជាប់យកស្ដឹងអិនអ៊ុយណាំរងការហត់តប្លាស់តវាងបិទ្រីមអានេះតប្លាស់តវាងប៉ាំងត្រង់ក្លងអតកជុងដឹងរងប្លាស់វាងបោះងឿនដេញលឿងរយអានបាន
2: ខាងទឹកបៃតាម
5: ខេពួនសណាមីពលជិនរៀងពេជ្រងាមអ៊ីនាំតប្លាស់តវាងទៅកម្ពុជាម៉ាំងតប្លាស់វាងបើតើប្លុងអ៊ីងណោះបិទកម្មប៉ងធំដឹងរងណោះអានេះប្លាស់វាងនាំទៅ
2: ពេលនឹងពេង
5: ភ្នំពេងកម្មប៉ងចាំប៉ាំងទូទៅសៀមរាបប៉ងលើចាណៃលំបាំងផ្លាស់ហ្វាងអ៊ីងដេកេះលើបាំងផ្លាស់បើម5ងាំសមនេះចាងគុងទីនដេកេះជេទីដឹងរងវាតតរៀងអ៊ីងមិតពំចាងគិញទីបតាមកាភេអ៊ុយងាំដេតាំងពាន់ហិកតាកាភេទុកថាតយប៉ងឈៀតណោរងការប៉ងរងសៀមតរងអ៊ីងរងសឹកីរងអ៊ីរពីបមីងឆ្នាំអ៊ុយងាំគុងដេជួអៀកពេងរៀងទ្រុះដាំរៀងជ្រៀវឡាជីនដុំខេសណាំលឹមខុលបុដួយលួយបតិបអានបកលឿងដេចងឹមដនស្ដឹងដូនដៃប៉ាំងចងឹមដនអើកបឌុនឃ្លាតណាប់តាមចងឹមដននោះបកចប៉ាលឹមចណរេដាត្រូអឹកស៊ីបិទ្រៀមបកាកាភេបកាទីវម៉ាក់ឌីដាំងលឹមហបអកំខុលប៉ាំងត្រងងួយហបងប៉ាំងពុលប៉ាល់រៀបម៉ាំងបិទ្រហួយវៀនតបបតណាប់តាមលឹមពើមចាំងបកលៀងឡាងរត់តបុបាត់លោះបុស្រុដល់ចាក់ត្រងពើមចាំងដេចនេះឡោះយោដេចាខឡូទីជាងំដនពើមចាក់ណោះលុយលេបាដឹងលៀមឡោះលំរៀមបង្ហើយពូលប៉លបត្រីងបោះងឿនហូកងកត្រាក់ខុលកុជិនបិញសាយ៉ាភីរយអានប៉ាន់ Đăng rong bông kẻ đang trọng trang tế chàng vì hạt lực tợ riêng, đồng chí Nguyễn Đình Lương, minh cựu chiến binh Sa Khả Lầu, ở trên hành tòa chim trọng trang, khul, băng tờ riêng, đăng trọng bông kẻ riêng của chất, chú dòm nợ bạc gặp trú chim trọng trang Kra Hà Vân, Kra Tà Góp, đồng chí Linh Lang Sa Khả Lầu, băng ở trên tuyệt bình nét, đồng chí cung ở trên trang xa, tờ góp bạc chiến tờ riêng, Linh Lang phê lang tờ rộ, tờ gom chim hội viên trên ở trên nạp tát, vang tòa tờ góp trên marketing, lâm khul phạ tội nhỏ tôi cùng tìm hội viên quay tận nạp ta khó khăn đăng tập là vàng về tận tình hơn bao ngày lính bộ đội sợ quay tin đề mặt bởi thật lòng bom trạng nào bom trạng ở tộc yêu kinh tế và riêng tận tình bằng bao ngày chia ca Nguyễn Đình Lương ở trên tộc chung lịch là trò chăn chân ngâm đòn phần cái chân phần bom trạng rồi tôi cùng bọc bởi riêng trên ari rót na rót sẽ đừng tìm trang trang kiệt cả nó ở trên tôi có bom lần thêm người chân ngâm đòn bộ đội bỏ hồ lâm chân nợ ari ở bạ đây là vàng nhưng tàu pran phải chân nợ ari hâm mộ mong na tàu tóc cái chuông tròn chặt chẽ tay pal bị chìng tring đoạn na rồi lưng liềm